0: 萨瓦迪卡，
1: 贵州我们来了。
2: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะแล้ววันนี้อ๋อยไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ายังมาพร้อมกับน้องชาชาด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ชาชาว่าไงทีมรวมเด็กเขาเรียกว่าคนวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่มาเดินเที่ยวกันที่นี่เลย

0: นั้นก็เหมาะกับเรามากเพราะเราเป็นสองสาวแบบสายกินดึกอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ไปเริ่มกันเลย
1: โอเค
0: ของแตกของแตก
2: 哇，不行，饿了饿了。为什么我只看这个味道就来了？
1: 太香了！哇，
3: 好香啊！贵州蛋包洋芋。
2: Thank you， 我也想吃。
4: 贵州菜太棒
3: 了，想吃吗？想尝。
1: 恋爱豆腐馆，这个是什么？
4: 你还记得这个吗？
2: 记得。
4: 豆腐馆，包折耳根。
2: 我很喜欢吃折耳根。哇
1: 哦！叉叉
3: 要尝，
1: 尝了
3: 尝
1: 了，
3: 叉叉尝了就有男朋友了。
0: 耶，男朋友 please，
2: 吃完就想恋爱。
0: เป็นอาหารที่แบบผู้ชายเอาไว้จีบผู้หญิงหรือเปล่าหรือว่าแบบให้ทั้งแม่ทั้งลูกพร้อมกันแล้วก็เกิดมาเป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นนี้หรือเปล่าแบบ family love
5: ว้าวอ
0: ย
5: ่
0: างนี้หรือเปล่าม
6: ันไม่เหมือนที่เคยไว้อะ
5: 这是什么？四梨汁。哦，这个我们上次喝过的。但它这个是鲜榨的。哇！
4: 一直出口水，现在。
5: 两眼放光。青云市集啊，它是贵阳人的深夜食堂，是无数老贵阳的回忆。姜丝鸭。
4: 那个凉粉也特别棒。
5: 肠旺面。
4: 对，那很好吃。那个就是在那个集市的一个十字路口旁边。
0: 贵阳ที่พูดไปเลยค่ะว่าตลาดคนที่เนี่ยรู้สึกว่าที่นี่แบบเขาเรียกอะไรเปิดกว้างให้ทุกคนได้โชว์ความสามารถ
5: 其实我觉得像夜市本身就跟音乐是能够很好的结合的
4: 对哦
1: 他是外国人呀啊
3: 还真是天气也很凉快
1: 我觉得如果别的地方呢这么晚了他就最多就只听音乐喝酒但是这里还吃
3: 小吃
1: 这个小吗
7: 要吃些什么啊
3: 可以来一个特色的烙锅吗
7: 可以啊啊
3: 好谢谢好的
1: I just want to invite you to come and talk with us.
0: Okay,
1: okay,
0: okay. Hello, hello. 欢迎你们来到我们的贵阳。
1: 哇，中文这么好呀 ！Hello， 我是艾琳，然后这是我爱人，他叫 Kim， 还有这个他是我的泰国妹妹，叫莎莎。哦，
0: 认识你们很高兴。我叫
5: 漂亮蜜啊，
0: 我来自马达加斯加。
1: 你在这里生活多久了呀？
0: 现在快六年了。我是2019年到中国，然后我就申请来到这里的大学，因为我非常喜欢唱歌。2004年，我参加了一个歌唱比赛，然后我得了冠军。那时候我就发现，在贵州我能找到我的才华。原来我会唱歌，所以我就留在贵州吧。然后在贵州，我们这里有一个叫贵阳鲁边音乐会，
4: 因为贵州音乐之城，嗯，
5: 对，
4: 他又喜欢音乐，
5: 美食之都，音乐之城，
0: 是明星。
8: 他们特别爱唱歌，然后他们的生活中每一个活动会有一个歌来一起唱，让他们开心，对吧？
0: เราทุกคนที่เนี่ยก็คือกล้าที่จะมาเล่นกล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองชอบกล้าที่จะแบบมีความสุขแล้วก็ไม่มีใครจะรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่แบบอิสระมากๆแล้วก็อยากให้มีแบบนี้ที่ไทยบ้าง
9: 贵州的年轻人，他们特别喜欢唱歌，然后他们用音乐来推广贵州的美食、贵州的文化这些。然后这首歌是叫《贵州古市》。
1: 嘿，嘿， 就是 rat house，
0: 对对
3: 对。有卤猪脚，老干妈拌饭。
0: 老干妈拌饭，
1: 这个有几个菜呢？
3: 太多了。
0: 我觉得这个是一个非常好的方法。